0: นิมิตเวฮัมเบกิโอตตึมไรในมูทรอมอายุจัวตาลอนเอตรุแนวแกไรประกอบปจิงลอนยากระนอลตัวเปลี่ยนตัวปันนุกจะได้จะไล่ประกอบลูประแงสิทธิ์นี้อันแรกปะเกจเลนปลายปลาประกอบปจิงตึมอรัตจเลนลาคันครูลอนยาประกอบรูเวงจันเกลปะพูนตรุปะตึมดอมได้พูนอันนี้รูปครูริมประแงเลสามเรจเปียวนุกจะได้เล่าตะเลยยุ่มบังระแงมากห้างบุปเตะปราณปปุกปตอร์ห้างตึมรนุกอมะยองสันเตรเลยัวเกอร์ดอนยาปราณจวนนตัวบุปเตะห้างตึมจะนำปรวยปัดละพร้อมห้างตะเลยทิพโคตโปลรบตึมอันนี้จะเล่นแงะปะเงะจะเล่นเปลยตื้อมอคูลเลเตมกองตีเดือดลึกยาลายปตรงแงะตองปกุบจันแงะเกียงพูนอันนี้เตรียมปปุยปรวยตะเลยทิพอันดับเลยห้างร่องปราณจวนประกอบปจิงปลายปลาพร้อมอยองลู่หูลมเกียงบิทือคูลเลเตมกองตีเดินลึกยาลายประเทศฮัตตึมกองนี้อามังกวาลน้อมจริงเละก็เซมลงเละฮัตตึมตะเลยแกงเมืองอันดับเลยยื้อหางจิ้งเกวียนบนแลนเปียวร่อมประตูแง่ฮัตตึมจะนำประตูยุ่มยั่วแง่ประเงี้ยจะแลนปลายปลาเปียวบุปเตะอันนี้ประตูเมืองเลเตมอามังตะเลยตีปริมเลยอามังกองนี้หางอัทรุปหางบุปเตะปรันจวัวจะได้เปียวร่อมแปลกเละฮัตตึมตะเลยตื้อกล้าร่อมเกอร์โคตโปลหางตึมบดุยแนวเกลเลตะเลยปบเลวแวงไรประกอบปจิงลอนยาตัวเละอรึงเปียวตัวอรเกลหัตึมทนเปลี่ยนหากรบปบเละซอกเละระเงียบอักปอดเละตัวน้องทนอันใดสะพานปลุกปะทนยะเลทิทันมนทันหัดาเฟืองกุญญานามอาตัวตัวหัตึมทนเปลี่ยนเหล่าตีมุดตอมหากรบปบเละหางยะตะเลยอักปล่องเล่าไรในเละตื้อบุลอนยาระเงียบอักตะเลยทิพนับเลยไรเจ็บปบเละตะเลยยะจางเกียงเลือดนุกจะได้เวเปียวตองหัตึมตะเลยตุยเวตื้อปบเลยห้างตึมตะเลยสันเตยยะหมดจังแกงหัตึมทนกอหัตีเลือดดองกระเจี๊ยบล้นยาตะเกียบอ้างปบเลยตัวจึงเลือดตะเลยทิพย์มักหนักเลยหยบจุ่มเพียจังแกงหัตึมรนุกได้เต็มระดับในอนาคตเจ้าระดับในเปรียงแกตัวอามาเอ้ยโปสันเตยเลือดเปียวบินตาตื้อเงี่ยมอ้างระดับในบินตาเปรย์ไปจรวดสะเซ็ดเปียวเวไปแกงล้นยาตื้อบัตรแกงหางปรองจริงอมังระเงมอักรนุกจะได้ระในตุบุตะเลยโยมมังระเงมอักตุยสามประเดชพาริยาอนุเลตะเลยปปุปตัวตะเลยอังกระตือหางโลกอนุเลตะเลยท่อปรัวปะเจ้าหางปลายปลาดนยาอยองยืองยาฮุยใบเฟืองกุญญ์ปริเท่าอตุยบุตะผาเพียตะแตงมังบัตรแกงอมังระนุกระเงมอักหางอตุยเละบุคาปปุเพียก็ตะเลยกุมปิจโรอปิปรันจวบปอเมืองอามาเอตาอามังปรวยสวากเลอร์เกมอักเกยดุยเน่เปียวบิงตาตื้อทิพอามังซาลุนยาปปิพร้องทางปรวยอร์เกยรบพังระในหางอตุยปรวยขับเกลุนยาฮายุปะจิงเลอร์อตุยอัมราเนลจะรับเปลี่ยนกระนุกจะได้ท่ากรุกรวยขับเกลุนยาเมืองดุยเน่ตาหางเนลเปียวอามังปรันจวบปอตะเลยตัวอร์เกยบังหัตึมปุ้ยเหล่าตีแนวเกลปบเลาแวงตรุกเกอหัตึมปรวยแงสิตดาบังรนุกจะได้แรดในตะเลยยุ่มบังรเงมากอาตุตัวจอยหัตเกลหัตึมรนุกอาดุนบุญยุกระดองเกลเละตะเลยอังกระตือแกตะเลยหัตเกลเมื่อตุเละปรวยปะเจ้าเวเปียวรเงมากรอมปรันช่วยปะโกปะจิงปลายปลาหางแงเกลตะเลยทิพไรเจแฮมกล่าโลบังหัตึมตะเลยปบเลยบุหมอเกตบังแรดในยุ่มยั่วมึงตัวตะเลยระเงมอักยอดนุ่นจิงจิแคมกลักกระเจ็บหางยุ่มมึงแยงอันนี้มิดแวร์หางเบกิโอตตะบลกรุปกองอันหัตุมบนแลนอามังจาระยาไลแกลขมอลู่เจ้าปิจิงปัดและพร้อมหางลู่กรุรุปกลักระดาแกมประกบปิจิงตะบลกรุปกองอันสิทธิ์นี้จวดประแวะรั้วกระเจ็บปัดและพร้อมหางอันดับเลยระเกี่ยวมังนุ่นปจิกตะปูลกรุบแกงริมกันโบลิงท่านปฏิลุงปรันจวะปรปเจ้าบุปเตะตะเลยตุกรองเจปจิงอามังปรกระวะยาวปตรุตรกวัดใบจุอันในปจิระพิงงกหาอัมราลิปทาวรดาจรันตะเลยได้ระเกี่ยวมังตะเลยจิตเวแกมอันดับเลยแกงปปุยอันดับเลยกล่าโลระเกี่ยวเนมิดแวฮัมบิกยุทธจักรปมะแกมซาตุนอันในอันนี้แรมขับแกงใบเปลยกระตุงบาฮราเนลตุยาเปียวเบื้องในบุปกลาเกทุนรนุนุธาอัดมุทแรมปุระเบื้องตึมจะได้เน็ตเม็ดปรุทุกในเนมปลุปะทุนเลี่ยมด้วยแรมธาทุนโลหะนี้ฮัตุมพระอนิสซาเยะเบตกันแกงเปียวเจแกมกะมังบุระปุระเ Tôi bắt đầu rạp ở đây, ạc làm ác, tôi đang nhạc kiong kla tàl kết xem lên, bằng nếp tố, mít bớt học bà ác bệnh thông. Câu nèo rèm từ tươi mở cả thầu bộ rã, rã này thầu bắt đọc lê, thầu kỹ năng, câu mà ác bếp. Tôi lại mở bà rè, bằng nếp rèm ở đây, lê bắt đầu bắt đầu bộ dự nếp tố chuột bộ rã, mở thường úy Lê Tuấn Thanh, công an bảo ra. រងអប្រយុទ្ធបច្ចុប្បន្នហដងកិច្ចប្រណាំងអាចអាយ៉ងទុមេពោបតោបុរៈប្រេសោះកណាប់លៃនៅលិអានិរ៉ែមតាតឡោទិបកោបឹងឡោតរុះរ៉ែនេះតឡៃទិមព្រំឡោប្រេបុរុះរពេសជុបលុះចរន្តោចំប្រដួយរ៉ែមថោបដកថោចេអរងទុកលេកដងកលេមនុស្សថាធូនរ៉ែមកៃឡោសំបើអាតគីរ៉ែមបងតឡៃបកាលំបទោបុរៈកណាប់លៃយុនេសេតគ្រូរូបអានិរ៉ែមកបាបងគង្អានបោរៈបកោបជីងបុញយកដងកបតោបុរៈដរមើទូបតឡែប្រំ hang prue rem hang trem pu bong mang nap lei thung uy le tuan thanh pre thong
1: kien kong tae ta du ba
0: mang chran pok ani rem plum long bo bi nap lei tu mlong bo ken te teang bang pup neu re bru bang thok lou te lei pa ko pa to rem bang chich kuen a thrup hang kong an te teang bang pa to ko nap lei bura chrao pa pleang ko nap lei ke tre kri phian bu te chrao pa pleang ke rei trem krem thau ke mong non le kem nap lei lo យន្តទុយថោកកាប់តលៃប្រមែនកៀងមកណាក់ផ្លេះឡោទៅទាំងទុយថោតលៃកាចាំងប៊ីងតាអមរាមុតណែអមាំងអណាក់ផ្លេះកៀងហមោត្រាប់រេចយឺត្រាស់ឡោពយពុយកើប្រួយអង្ញាអាចបត់លែប្រំផាងប្រករយោបត្រូតអណាក់ផ្លេះពុយប្រកៀងរត់យ៉ាអាចបងត្រាប់រេចកៀងអណាក់ផ្លេះកៀងអណាក់ផ្លេះខាប់កៀងប្រក់នេះកូនបាវរ៉ាបត្រុះងាគ្រូរូបដាំងអឹមប្លុងបកកបច្ចេងប្រាក់កើកកសាំងមិត្តរឹកផ្លេះកតុងកងអានបោគុំយូរផ្លោះរពោពូនបច្ចេកកផែមតាហរំហាងនូនគុំយូរគេធួតវេរណាក់បច្ចេកក្លាក់កាចាប់កើណាប់លុយអទឹមបច្ចេកក្លាទិសមកផ្លាក់តកានមើងមនុស្សអំងផ្លុយញាក់បច្ចេករេអានេះអំរាពែប្រយោបកើទឹមអកសាងមនុស្សបណ្ណារហាងដួអរគេឡោមនុស្សអំងផ្លុយយត់នូនបូកៀងណែបតៃកៀងផ្លុយយួយបច្ចេកមិត្តរឹកព្រះថោកោទុយគុំជ្រូយុយបច្ចេះពះអឿងរៈនៃភុនកែវកែរដីក្លាទុយប៉ែណែស៊ីកើយប់នុយអំងផ្លើយផ្លាកាផេកោបនីកុំអានបោលុភ្យាព្រះថោថងកែហតឹមគ្រូរូបយកបត្រោតត្រក្វែនក្លែកទុយមកកុំអានបោហារ៉ាបត្រុះញាក់ត្រុងតាងឿនដិញថងកៀងខ្វាកុំអានបោហារ៉ាព្រះថោតទាំងបត្រុះញាក់អទឹមប្រករៈបបឡងបត្លែព្រមហាងប្រករៈកសំលេងគៀងបណាប់លើយគៀងបត្រុះញាក់កសំលេងហាងទុយថោកចាប់តលើកចាំងគៀងមកណាប់លើយអាទ្រុផាងទុយថោហទឹមតលើតណាប់ដំគូនអំងតលៃទីបគៀងមកអូនកសំទុយពូនតលើយហាងត្រិមរេចគៀងគុំជ្រក់ណាប់លើយអំងតលៃទីបរុផាងហទឹមតលើទីព្រមប្រយអំងរិបលានកែវកងអានបោហមហទឹមតាល់ណែបអណាប់លើយគៀងច្រពប្លែងអណាប់លើយញាក់រ៉ាប់អារមើឡោទីអណាប់លើយបូហមតលៃទុយទុគៈអធិមប្រងាក់ត្រុសណែវតលៃបកាប្រតិទ្លងតលៃទីបត្រាមក្ដាម5ប្រមែនកណាប់លើយបើហធិមបុលែនតដាប់លេមនេតតពលគ្រប់ចងអានបាវហារាងាក់ក្លារដាស់ប្រាន់ជឿយុណាក់ផ្លើយពពុយបងនូនប្រគប់ច្រានវេលាងរណាំងអាកធនផ្លើយប្រគប់បច្ចេងរូបមនុស្សលਿੰងឋានកងអានខ្មណាប់លើយលក់គូណាក់ផ្លើយលោះណាក់ផ្លើយហាងអភិប្រាន់ជឿយុតលៃទីបរណាំងអាកមកណាប់លើយ
2: អានិមិត្តវាងបិគយុទ្ធហាងតលៃយមយោបរដាស់កាសលូលែរសិញហុកនេះនាំជឺសៀងហាងគ្រួយហាមបនលែនអានិវេបយោអាយុទិបលេទេចារគាត់ទិបគឺកនហានឹងថាចលាយក្លាក់ទួយបតតតឹងផលប្រានបះប្រិលងម៉ោតុយោវេលាំងហាងកាត់នេះដងកចាប់ហត្រអភគុំរូប្រិលងត្រេទីងាក់ប្រាក់មឹងអានិវេបយោអាយុទិបលេទេចារគាត់ទិបគឺកនហានឹងទួយបត្រោះងាក់ហាងគេគិរកតឿនមឹងកងបកោហ្វ្រាន់គូសប៉ូឡូគីកាសសូទីបើវៀតណាមប៉ក្រេតងលូតលៃទីអាម៉ាំងព្រោះកណោះវេពះបដិប្រាំហាងកែឌីតលៃពវិសបងខូតបុលបៃយុនៃរកោនេះមិត្តវេបិគយុទ្ធហរំសកៈមើត្រេជីទ្វេវេពះកៀងកើអាយុទិបលេទេចារគាល់ទិបគឺកនហានឹងកែឌីដងកចាប់អានិវេពះអាយុទិបលេទេចារគាល់ទិបគឺកនហានឹងម៉ោដលនរពេះកើបតោ สัตว์ตกปวดเหล่าเมียตกตาเมาดังเลเลนเอียกรกะกินอันนี้วีเปียเลกรจรังรำพังตึมกวาดอันนี้จิกเกมเลกวาดนี้ต่อจอยอันนี้ละกวาดนี้ปะเปลเตรยมกะลูเลสินหอกอันนี้นำจุดเสียงหางกรูแฮมบอลแลนเปียแกงปริดลงเมาตุยัวเวลังหางแกรติดองกระจับพระโพกุมอิรูปริดลงตรายตีงะประมังในเวเปียอายุติเลเตจาร์กวาดเทปกระตือก่อนหาหนึ่งตุยปะตรงแงตรกระทนตรบอดดับโลหังประกักตัวติประกมึงพลประกอิรูบูเปกเลมึงกอบโกฟรานกุสโบโลกีกัสโซซิตี้ไปเวียดนามเมดฟานวันหายเกียงควากองปุระเวลังเกลจาสลายเปรเท่ากะตระโพในหัตระโพในตุยกลมอรูปริตรงตรายตุยหางตระจรองเวลังอยู่ติบเกลกอนหันหนึ่งอัดรุปพังกอกนี้กลมอรูประหางกลมอรูอโกสางปโกโบตะกวาดนี้อยู่ติบติจารก่อนหันหนึ่งกุมอรูแรงประตับเรียบจรองเท่าปกรูหางรวยประเท่าหัตเติมโปปะแต่พรำโรอามังลนเออัดรูปพังเตจารกุมอิรูปตรงแงปกรูรูปเจาะงวยจืดเสียงตะเกียนแนวอามังโคตโปลกุมอิรูแกดีมตาเตรียมแงจริงมึงตึมทนทนเจียวบอนเลียนมองมุดตามมึงมนุษย์ย่อยอันเนียมนุษย์พนาระใบเอวตึมตะเลปะกะปตรนเดระเวียงจานปตรงแงตระโพตุยตึมใบเบี้ยตะเลแกงอามังพระปะตะพรำกับปลาตึมปนะเปียเล่มุดตามมึงโคตโปลบอนเลียนตะปอลกรุปเมาอันนี้ปตึมยมพันอามังพระกนอเปียเปียห้างบูปตะหะตึมตะเลยมมึงกวลอันนี้เวเปียเลเล่ปะเท่ากะปรวะปะตรงะตระโพตินสีหาทางลองควาปะลาตระโพฟานกุสโปลูกีกัสโซซิตี้ไปเวียดนามประเท่าพระเนธตระโพกลักปลุงอมังเรียงจันปะตรงะห้างตนับนนเล่ปรวะมุดตามมงเลบอนเลียนเปียเล่มนุพนาร์อมนาตะกีเนียอมังปรวะบกปะจอยอัดรูปพังเมามุดตามมึงโคตโปลมนุพนาร์กวาดอันนี้จิตเล่เล่ตนับตาตัวตังเล่ระเนกลักอมังครเปลี่ยนมุดรำเมืองจารยัวปรวะกนวะแก้มวยเงาปรวะควากิดเกจุดนนได้อมังปรวะปะตรงะตระโพอมนาเมาปะเบียปะเปลี่ยหางตะนนบิงเมยเปรย์ยืดหางตึมปรวดเงะมึงกองปรวดเวลังหางอมังระเบียนปวดนักระเนธตระพอกลักปลุงอมังระเวียงจันปตรงเงะหางตนับนนเละปรวดมุดตามมงเนบอนเลียนเปียเละมนุษย์พนาร์อมราตะกีเนียวอมังปรวดบกปจอยอัดรูปพังเมามุดตามมึงโคตโปลมนุษย์พนาร์กวาดอันนี้จิตเละเละตนับตาตัวตังเละระเนกลักอมังระเบียนมุดรำเมืองจารยัวปรวะกนวะแก้มนุยแงปรวะควาเกตเกจุดนนได้อมังปรวะปตรงแงตระพออมราเมาปะเบะปะเปลยหางตะนนบิงเมยเปรยยืหางตึมปรวะแงมึงกองปรวะเวลังหางอมังระเปลี่ยนปะนับตัวตระพอตรทนตระโปรดับโลกตระพอมราประกอบจารปริตรงตรตยเวลังอายุติเปลยติจารกวาดติบกตือก่อนหาหนึ่งแงแกงตึมตะไลแกงแหลงปะกะยืระเปลี่ยนปะกะตัวจราเปลี่ยงเมืองอูนิสโกรำนนไปหิงกะกวาดนี้เวเปียอายุติเปลยตระกลูเลระปลอยกวาดเจเปลยปอกกระไทปัดแลพรำกระสันแหลงประกอบไปจริงหาตึมตาเตรียมจะงวยตาเตรียมพลเจียวมาจันปรหรือปุตตังพลปราณเกือบเปล่ากนวะเวียพยอปุยกนองเกือบประกอบจันเวียพยอกวาลอันิเลฮัตเติมเตยโยมแผ่นลูเลียสิงหอกโยมมึงก่อนหาหนึ่งเมื่อตัวไปจริงอันิพลเปียกวาลบันเลียนแกดีฮัตเติมครูรูปเตรียมกระเนียมปัดพรำเวียพยอเตรียมกระเนียมเตยโลตรเนียวตะเลยประกะแกดีดอกจับ
3: อันนี้มิดแวงเบ่งกยุทธ์ตื้มไรนุชเปลี่ยนสปานเปลือกกนอประเพรกทนแรมเปลวตรโปตุลเนียมตรโปตัวปลติจุบ่อยตื้มสังหราอมังจารยาลายเคลียกตุยปตรงเงะเจ็ดมารรำหังประเพรจอดเปลือกเปลือกกนอปะอาเกสังหระเรมปะกระเฮมสังหระอตุยเมาตื้มสังหระตรโปเมนโลเนปโตอเมอมาจดายแรมระห่างตะปูลกรุปตะหันยะเผากตวางรำปรัญเจปะจิงอิวแรมระอเกรนิ่งอักประเปรโตจิกะจดายแรมปัดเละสังระบายุในเละจดตะไลจิรเวร์เก้ากนิมิตแวงบิงกยุทธ์รำกะมือตะไลจิรเวร์ตึมสังระประเปรมุทุนแรมเปรียวระเก้ากนิมิตแวงบิงกยุทธ์จิกะมือ ปตุงเงาตระปจรองทนรามตระโปตัวปลุกเนียมตระโปตัวปลุกจูกันโบเนปตโตนุ่ยเงาเปรอะมึงสังระเตียวหอกเหมือนบ้างอกปตุงเงาเปอะเกสังระเรมเปรอะในตุยปตุงเงาลูตาลหังเปรอะมุตตอมมึงตารกันโบเนปตโตอมุ่ยเงาเปรอะเปะเละสังระตัวโตแม่ตุยเปรอะกุมยูมึงตะปลุกรุบตะหันใบบนแลนประกบจันปเสือเปรอะกระเท้าเปรอะปรองบ่อยตื้มอันนี้แรมเปรอะปะแกอันนี้แรมอัดเละตุยประเปรกระเจ็บเนปโตเวเลงอันนี้แรมปะเละพรำเละห่างอเมมาจะได้แรมระปะแกกระบังเครปะแกเตรียมแรมระห่างเทียบประตูมเกลอันนี้แรมริมปมนุ้ยสาเปรอะร่ำจงแนวปะกะแกงปะจิงอิวแรมอะแกก็จะได้แรมระมุ่งก็ทนแรมตามเนปตอ Nguyễn Thị Linh เนปตอสังระติ๋วหอก Nguyễn Bá Ngọc phường Thống Nhất จารยาลัยเปรเทาปลุงมุดทนแรมเปรียวตึมเนปตอปบดใบสังระปะโกซาตาลปะเกรัมเมาตะหันมุตามใบนับไรปะปุดสังระมึงจะได้แรมระเนปตอเฟเลียงปะเลพรอมหางไม่มาจะได้แรมระปะเกสังระสุดกระบังเกรประเปรโตจิกะฮตึมอตุยมุดทนแรมเปรียวหยับจุมอเกหางกละล้ออเมย์ Trương Thị Phụng Hoài Di อเมย์จะได้รำระสังระเตี๋ยวหอกเหวียนบ้านงอกฟืองท้องยศจารยาลายเปรียเทาม ุดปะเกะรำหางหัตึมเนปโตเปียวหัตึมอันแนวสังระอเกะเฮียมมาอักหางปฏิลงปรันเจ้ารำระมึงหัตึมนะเก้าอัดเละบุกไม่มาจะได้รำระรำหางสังระเนปโตเวเลงสังระมุดตอมปะเกะตัวในอัดเละปรันเจ้ามึงไม่มาจะได้รำระเนวรำหางสังระหางหัตึมนะตุ๊เนวทนแรมเปรียวอลุกันโบเนปโตหางนุ่ยเงาเปรอะเบลูสังระเบลูบนเลียนเกลเกลกระเตินเกียงจิงหะตึมจันตานาลเปรอะประเปรกะทนแรมเปรียวเบยเอลเปรอะปะกระแฮมตะตรอนปะเกสังระแรมหะตึมกังในปะโตเงะปะมดรอมตุปะบดกะแซมแรงเตียบปะตึมเกลเตรียมกะเนมหางดองกะเจ็บหระจิงนันจะได้แรมระมึงอันนี้แรมเปรอะประเปรย์กระกระเจ็บยับเล่มตาปะจิงตะไลกระล้อกับเปรอะกระน้อยปะโตห่างแรมมึงเร่อโกทนแรมตามเดปโตฝ่ามเทหัวเคียงควาเวเลงจันทนาตัวสังระติวหอกเหมือนบิงเข้มฟืองท้องยึดจารยาลายเปรเทาปตุงเงี้ยเปรอะกิดเกยมึงตึ้งคือจันทควากิดเกยห่างควาสังระจันตนาตัวสังระติวหอกเวียนบิงเข้มปบดยับจุ่มกันโบเนปโตนุ่ยเงี้ยเปรอะปะเกยสุดอันนี้เร่มห่างตะตรอนสังระเปียวสังระหัตึมอเตยเร่มระตุยอเกเฮมตุจิกะหัตึมอเตยมุดทนเร่มเปรียวตะตุยมึงมุดรำอลุเนปโตใบจันตนาหมอกยับบิงมวยประเปรย์เจ้าเปรอะเจ้าปะกะไรม่วงแรมเปี้ยมุดทนแรมเปรียวปะกะตืดลงห้างเปรอะประเปรย์กล้าแก่เตรียมกระเนมอัดรูปห้างอันนี้เฮียมอเกะหัตึมสังระติวหอกประเปรย์มุดทนแรมตะโปตะโปเนมตะโปตะจุห้างกีดปะคำปะโกปะจิงสังระอเกะเฮียมระเนงอักห้างกระเจ็บเฮียมมึงหัตึมแรมปลุงตาม
2: อันนี้มุดเปียบึกยุทธตบลกรุบกันซาบเจริญเปียดใบบนเลียนจะสลายกลักปกจับพระกนวกสันแปลงกระโนกกระเต้าหัตถมบัตเตมึงอันนี้พลเตรียมเมียนปจริงอันนั้นตุ้ดลังเละมันในพลกองเปียบปกจับปุ๊บเปียบหัตถมหัตเตเปียบเตียงกระเกลอระโนกปะกะเนเรตรงเจริญปจริงบนเนียงอักเดียนเนเรจานระเนียงอักเลียนเนเรมองปรุงแหบพระในฮักเก้านี้มุดเปียบึกยุทธกะมุดจิตเวปกจับพระเวลังกระโนกกระเต้ามึงหัตถมอันนี้พลเตรียมเมียนปจริงเต็มกระริมเลยอันนี้ตัวมะตึมจ้าเมื่อตะโบลกรุบกรองปลวกกลักกระสันแปลงมาบูฮเตเกอตึมปลูปูเตตรุปะนิเปียมะจ้าตระอ่อนเปียเตียงเนียปวิปลวกเมียนปจริงอันนี้นำใบแกยุจาร์ปกจาพระนกตระมือเตปีเปียงตึมปะเตเตยมึงมะจ้าตึมมังทงเล่งเกอกองรกตระรำนนตะปรกรุบกองกรองประตรปะกะกระทงกระเทห้างเปลยเปรมนุ่มกระเทจีกระกะแงยืดดองกระจับเรียงอักจะเลียนเนวเรปอมกระเทหอวิดเกืองประเทา អតីតកលកៈមង្រិបលែនប្រដាប់លេបូពាប្រទៀងក្លងរកែវត្រៃបកាប្រទៀងយឺយ៉ាប្រណោះកត្រាតុយត្រៃបកាហរមប្រកកសាន់ខ្លាំងវេលាំងកជាបទឹមអតីតពីប្រទៀងត្រាមមានប្រជិងអភិពៀងទឹមពោវេលាំងអានេះទោះម៉ាក់ត្រាមមានជិងបៃបលៀនចារលេងកើទុយបតោប្លៀងហាងជីកលកៈហរមប្រិលងប្រកបជាអពះបួត្រុសម៉ោអតីតពីប្រទៀងត្រាមមានប្រជិងរកែវរណោះកត្រាមឹងនេះផុតទៀបទឹមត្រាមអាយ៉ងហួងគឿងវេលាំងអានេះចកចោះហួងជីបោអ៊ីហៀវចាសឡៃប្រថោ
4: គីម៉ា
2: ទៅតាំងម៉ាក់ចោះកៀងឌឹងមួយបើទើមម៉ាក់កធងពះកងរកត្រោគូមហាំងបាយព្រួយអ៊ីប្រេអ៊ីកេកាមឹងប្រែទេពៀបទៀងត្រង់តាចន់ណាំហ្វឿងកៀងខ្វាក់លុព្រោះកាញ់សាត់ត្រៀននៅរេកងអានចាសឡៃប្រថោប្រែប្រំហាងកងអានបាវនៅត្រុសប៉ះទឹមនេះភុនត្រៀមមានបជាងពះភ្លើយប្រិជិះកលកាមិញមួយកសាន់ឡាងបសិរផកកចាប់មឹងនេះភុនបុពះទឹមប្រទេសពៀផ្ទៀងកត្រាអរកែអរនោះបកាប្រកតាងបតោប្លៀងហាងប្រិយទឹមពោអានេះភុនហតុម៉ាក់ត្រៀមម៉ាំងឡនហតុមពំកែទេអមងចាជិះកលកាងាក់យឹកកចាប់ផ្ទឹមត្រែបកាកៀងលេកគ្រីភានត្រៀមអាកទៀនពៀតពៀកលេបុព្វាប្រទៀងបត្រារកែអរណោះបកាលេប្រងៈស៊ីតនិករកែអមងនុនហរំប្រិលងប្រពជាវបត្រុងៈម៉ោតុយាប្រកណោះដងកចាប់ព្រះនាងអាកជាដានរេបាំងចា